ลมละตัวเหลติหลารอนสะตุขะดะบิลนุนหลุยอะนิตุนาชวนอิลมะอัตรังลัลปาติหลาวันลัลไซลวันเทียมตะกะสักกันงายทะอังาเฮลาฮียนินกันละมะคูเวลฮิจังลาวินมินเบตูและมินเนกตูตัมตักอมมาเซคูเวลฮิมินเนกตูมินตินะตูนิมาเซลัลปาฮิกันละมะจังอัตรันชุงชวนินลุงไงนะตูรอมละเวเอ็งกิมไนตูกันไนชวนเอ็งกิมกันเนกันเฮาซาเวติเฮลาฮียนมินชิลเซงาเฮลาฮิอิตานเลกตานจักนะเซียมเทิร์ตูและมินติคอนฟีตูโปลอนิเซกันดูเลเมงายทะตูจงจงเตและ Facebook Live ละมามินเอาคลิปตูจงจงเตตานเฮลาฮิกันทังดูบกาตินเฮลาฮิกตานะมิรอนทันสักตูขตัมตะกันอมบกากะลมเอมเอมะนิตูนาอิลามาจังลัลปาติลาวาลัลไซลวันเทียมตะกะสักกิลงายทางอู

0: อันสงสัวนี่เดมายาบานลำเตฮีในตัวไม่ละทะเลโม
1: เอ้นังเดรนี่ตีตะชวนกันบางานไม่ลมเฮ้กันโถเนมเบียวทงฮิเล
2: มามีมามีลุงพ่อเฟวล่ะมันหัวเอ็มเป็นมาเลย
3: มันหัววักจวงเลย
2: อินหายเอ็ม
3: ไอหาฉันเลยนังนี่โ
2: ซหาอับนันติเวลละก็หาลูมาเสกกับพลเมียจู่หาเด็กไม่เท่นี่ตอนนั้นอะทิ้งปุ๋ยแล้วหลุมตะปงไงไม่เท่นี่ตุยโตกิน
4: เอ๊ะหาเงาตังอาถงสะบอดเอ๊ะไหม
5: น่ะหาเลยอะตัวนั้นจู่กินฟิตเวลไอเนี่ยขดเตียงไม่แม่ที่ชวนก็หามันเลยนะ
4: อีหางก็ตังทงทุสับเบลโพลินยา
3: ตะก็กิมวินไกจูจุยเหล่าเอดอนตาเอ็มกะริงเฟกโตเจนยาโอ
4: เนี่ยป่วยเหรียมก็มันนี่ตกนี่ดังอาจารย์หุ่นออลก็เนี่ยเลยอมสีเหล่า
2: คุณส้มเวดอนนั่งเองเกนี่บอกกันน้องเฟร์นะเกนี่จู่ส้มตุกันหัวโซเวดอนเราอยู่ที่รถชั้นป่ะ
5: เนี่ยมานี่ไหนแหละพูดไม่ยังตะก็ปวดได้เหล่าเอดุนโดนเดียวจานากันหัวเล่นนะที่ปุยตุยเดียวนี่ไหม
2: เนี่ยจานาที่ปุยกันนี่นังอันนี้ก็เป็นสัตว์พดเป็นชูสวยตีพดโอ้โรเป็นสัตว์พดดัง
5: ก็นูตีคงอย่างนุ่มเลยนูป้าคอยนุ่ม
4: โอ้ยอีลูกหัวตอนนี้มั่วบุญอ่ะอีจ้าเป็น
5: จ้าเลยยังไงเดียวอาจารย์เป็นมี
4: โอ้เฮียป้าเนี่ยกันอมเราอินบอลไฟล์ละกันเราเจ็บไปกันเราชาวฮาร์ลวัง
5: โอ้เลยไฟล์ต้องอินบอลแต่อ่ะจานากันเล่นโต๊ะเสีย
6: นุ่ยขวดไตโตเสียเอ้ยใจกันเรียกตัวไม่โดนเบ่เอ้ยด่านว่าเปิดตัวเนี่ยจานากัลโซนตูร์กันไอเสียกตายลุตุกงเ
4: อโอเล่บอยอะป้าบอยอะเฮ้ยอีป้าอินโซเอ้ดัวอีมันตัวเอ็มก็เสียมโดนเนี่ยโอ
5: ้โอ้กี่ปุ๊จานาอุ้งโซนเนี่ยโซกันตุ้มะเอ้ยมาขับไปโลเอ้ยแมงอู
6: ก็อย่างเงี้ยอินโซโดนอ่ะบอยอะยูจะโอเนี่ยเห็นอินินจุยชกเวจิไม่อะ
5: โอ้กันเล้งโชว์เวไม่ไปโดนต่างบ้านกันดีเวียนูรัติกันดีเวียงชู
6: เนี่ยบอยอะเฮ้ต่างบ้านตีอินดีเวตัวเมื่ออินนุนดานที่อรุคินอันชิกติเสียบุลาตุนไล่ช่างเทอร์เตียยานมีปัดไม่เชียดเละรุยลาวฟิลิมเราอันตั้มโตเสียมิงเชียดนั่นที่หูเตอันเนี่ยชูงกตานาพูริเทนตูนิบกเฮลัมกงอาฮิจวนอินซุ่มฟรามสามละอีปัดไม่เชียดนั่นแหละรุยเล่าอาเจนรัลไม่ไม่อัตาร์ชัดไล่หุ่นที่เอาไว้ยอมแต่ไม่เนี
5: ่ยเนี่ยป้าสวยดีคุ้มไหมก็เล่นซุ่มเบสามสามมาลงโจ้จุกไอ้ตัวไม่ต้องมี
6: ไอ้ตัวไม่ละอินุอินอ่ะเป็ดตัวที่ชวนไอ้ไม่ยินซุ่มอินคอมไรเหลือเด็กกันบังลุกโดนมี
5: อุ้ยโจ้ยมันตรงไอ้โม่หายง่ายเวียเลยง่ายละอันนี้น่าฟังกันจริงเลยพุ่งไม่เต็มอินโนเ
2: มโอ้ไม่รู้ก็รู้
5: อินมันตัว
2: มันเด็กไหมกันกันมาไม่ต้องมี
5: โอ้ก็ดีละอินมันจะชวนกันในนายนี่ลงมันมาเวียได้ยา
2: เขี่ยก็ลงมาจ้าลงหายง่ายเวีย
5: ก็บอกโอ้ยเลยโอ้มีน่าเวียจุ่มตะกันนี่ลงโ
2: มอ่ะเนี่ยตักตาจวนนินกันฟิมทูวิวนาหนังให้จุกุกิฮาร์เดียวลงอาหุ่นตักอาเฮียนี่รอนเป็ดทับเซลไม่ะตุลาชลายตั้มตักให้จูหุ่นวันดิกตะฮิงานง่ายป่วยหมดตัวโลกครับที่ตีคมเลยขี้เตียงนี่ขวดแรงๆอาเฮียนี่อัตไลโซ่และจวนมองโซ่กันจังเสียไม่ะอินเสียมชัดเดียวจุกันง่ายนี
5: ่เนื้อตัวโซ่สวยตีคมไม่อินคมเตะขวดริ้งเกลเตะขวดล่างที่ตีคมนี่ขวดเฮียนชลายเตะโซ่กี่เทียงหุ่นโซ่กันจังเสียไม่ะกันตีหมูเต้าโซกันหมดนี่ตีตัวที่เนี่ยเห็นไหม
3: โอ้ไม่เราลู่รู
5: ้เราลู่รู้ไอ้เด็กงดตาปัญญีกันเนี่ยพระโซกเขาเลยได้ไม่ตัวเนี่ย
3: ปัญญีนี่ตีก็ใช่เลยเนี่ย
5: แต่ตาก็ว่าไม่ดีค่ะคงไม่รู้เลยป้าที
3: ่มีที่ร้านตัวเรื่องการชกจ้าเอ็งยังหุ่นหันเราเนี่ยโ
5: ม่นี่จุ่มเลยเอ๊ะกี่มิจุเอ็งยังเราไม่ไปเจ้า
4: จะไม่ดูช้าช้าหมดเลยตัวมั่งอาบ่าวจะก็เสียพลัดโดน
5: จุดเตียนสวยดูเราเที่ยวจุดเกณฑ์ปนกันเอเวจ้าทุลม
2: หลายครั้งมันส่งดูเราด้านฟังข้างอันแม่ตุยกระริ่งกิจุ
3: อินมักเอ๋นังนี่จูชูเวพุดอุลา
5: ทุลูป่วยตีเราได้จงกันช่วงนั้นเนี่ย
2: เนี่ย

มาฟาเซตีเลก็มังไงเจมันแล้วตีเลตีลารุนสตูค่ะรักเกลวานุนตรวงีอันนี้สุดที่ซ่งสุดตุนจุมาละมอยตักตักรักเกลวานุนตรวงีและไมเคิลเซาซานโซและแข็งเตียเตนันสักกันไงทักเทจูอันนี้